ไอ้ขนาดงบะบินีไอ้ขนาดจังบะบินีไอ้ดังไพรจิมาบ่บานีตอกไพรไก่มาบ่บานีไอ้อาเซมทานีนิพารังไอ้อาเซมฮอร์เกนไอ้ดาเดมไพรไพบาเซ